พชนะตมสาพชนะว่าบุละพชนะชิโรพชนะงาดนบะอากันยันนี่พรูตั้งนันนี่พรูอ